งว่าโตเกเมอาเกอนามาคนาโมเรอมะเมเมโอเวหักมาคเตวันลาเว

กนังวะกิวยังวะโตติมือวะนิมิวะริเกเสือเสือเวชนาวะหุเมยันเจวะนาสะมือวะเลนเฮ้เฮ้

เอตัมหาลัยอนังไวตาตาลาเนตาวะนาวเอตาเลเฮเฮเฮลาเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเฮเนุยะภูมิตะตะลาวยะเนภูวะภูวะภูวะเนโหยะโอเกวตะธัมกะปะกัมภูวะเปเอตัมคะวะตัมเนนะโตเนหะโหวะเอเฮเลโอ้โหไว้โอ้เฮลอยโอ้โหเฮลอยอาฮาอาฮาอาฮาเฮ้เฮ้เฮ้อาฮาอาฮาอาฮาเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้